0: ตาม่งลีตาม่งลีนี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่มณีตัวจะมางูแกะกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตาม่งลีทําพี่น้องหารุงงูนี่บาชิดมาไม่รู้หารุงมาอัดดัชชี่เลยทีอัดดัชชี่ได้ดูพาลูกมาไม่รู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยแม่สุบีรอจะมาตัดที่มวยท่าอะไรลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

0: อีเหล่าขละหนุ่มทูไทยสิเราสร้างอีอุกหนักหลักหนวดเชมชัยกายตำหนักทันหลังควาจุเราสร้างเละเชมชัยกายปวดกันละกะก็ปีกิลคอยไทยหนักดึงสังอ่ะนัสเซตินอันกาโปสิอัปลีนากะจุนทัศงะสีนักในเตลินเราสร้างบุรสุงเตลจรุกเละสมงาเกียงกับกันทัดไทยตินเอ็นยูจีหุมหิมหนักลำตลังบ่อยจุงอินอันซิมทูดิกเลวจิติเราสร้างละมีสีนักในปวดเตลินเราสร้างลำสุงเตลจรุกเละสมงาเกียงกับจุจุนทัศงะกำพินเหล่าไทยตินเอ็นยูจีหุมหิมหนักลำตลังบ่อยจุงอินอันซิมสิอายุจีหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงอีอันสวามีทูลาปละจุนทัศงะราช่างบุรสุงเตลจรกเละสมลีเล็บปลีทีอินเชียมหางะตูจันฮีเล็บปะกัวเตียงอันอุ่มเวกินเชียมหางะเล่อันไก่มีสงะสีนักในกุลอันเตลตินเทซีจุ้ยเลยะราช่างสคานหลักไทยมีไว้กัวสีราช่างลำเฮลิคอปเตอร์ขลไว้ขัดกันกับไทยตินจะสงะอันตาหลังนานราลอันเดามีดินมุนเล่มีปีรัลกับละมินอาชีเหล่ามีดินหุ่นจูอันตารังเหล่าหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงดินหุ่นินหุ่มหิมนักลำตลางบ่อยจงปีเดียบเสียงชกินจุนจุนทลายจุลายทลายเตียงมันลีรำเทนสิทธานะมกุยรำเทนสิทธานะสกายรำเทนสิทธานะนี่ปีรอรำเทนสิทธานะโปละรัลช่างโปลเสียสวัดดิ่งินรัลกันเดาไทยตินอันไทยเตอร์จุเวกเท่าเท่าอินตัวสุกมีปีโปลปาร์คละรัลช่างโปลิทรุ่มมันหนักโปลรวงอะจุนทัศงะตัวสุ่มมีปีจะทุ่มเละสมลีอันทีจะทุ่มเละสมเฉลี่ยปักขัดเทียมหางาอินอินท้องขัดเละจันหีเละสมงาเละปังงาเละเบียกนักลำอินปักวะอเสียตินอายุจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจงอินจ้าอันสวสิอายุจีหุมหิมนักลำตลางบ่อยจงดินหุ่นินเทียมชัยกายินเดาแข็งนักตัวนักกะรำปุ่มปีอะมีปีโปเละหุมหิมนักลำมีปีรัลกับบูรตินกิมกมคอมินปีเดียบจะอินจะPDF ปอลทอนมีปีกิลหิมตูปากาผะปอลขลมุนขัดเตีย Chain of Command in อันตรวนเรราตินอันซิมซีอันเนตบีกะรำปุ่มปีอีอุมมีทองอินปอละสิบายตัวมลมนักคบคำงาเลวรวงอีอธีตูรำเขลทองกลาจาเลสอมลีเลเปรียดเตียงอันอุมคลังตินปีปีเอ็นเอ็มินอันซิมทูรำปุ่มปีอีอุมมีทองอินสอมทุมเลปัตเนียสิบายตัวมลมนักคบคำงาเลวรวงอะดิกเราจะที่ไก่ตองมีรำเขลทองตลาอธีตุหิจาเลสอมลีเลเปรียดเตียงอันอุ้มคลังสีตินยามาในงานลงสายในงานยี่เจนตามยากุยเย่ PPNM ินอันตาลังสิ PPNM ินจุลัยทานิกุลนีอีอันสวามีทองอินะฮาร์ดำนักกิลคอยนักขบคำอันงานเราทูทอนเปปาโรอินอธีมีปอลทอนเปปาโรอินจะจินอันตัวนักสินอันซิมทันมีสิราช่างอินดิกเราจะดินอุกนักอันลักทกิสินยามารำปุ่มปีอ่ะท้องอินโปละมีหลายเจ้าเฝ้าป่าบาลินเละเบสเซจินท้องอินสุงอ่ะรำเขลทองกลาโปรังอ่ะฮาร์ดำนักลำกิลคอยนักคบคำงาเหล่าร่วงอ่ะอาทีมีฮีอันตั้มสินสินตินอันจะจีน่ะอันตาหลังสิปีปีเอ็นเอ็มีเรียกลายนักอ่ะอาทีตู้จ่าสมลีเปรียดสุงอ่ะรำเขลทองกลามีป่าอาทีมีฮีสเต็กสมเรียดเลปรุกอินอันตั้มบีอันสีนูมีรำเขลทองกลาอาทีตู้ฮีสเต็กไล่ทุ่มLGBT อาทีมีฮีจะเตกประคัดอันตีนเทสิอันกุมินเทนสีเล่กุมซอมทุ่มเล่กุมรุกอิสินกุมซอมงาเล่กุมงากระลักในตัวไทยหลายมีอาทีอันตั้มบีกุมไลสริหน่วยนาวหักเล่มีนาวปนิเลยะกุมซอมสริมีรำเขลทองกลาขลันเตลตีนเทสิอาจารย์นินเทนสีเล่ทองนี่เล่กุมกุลหลวนทุ่มกุมะอาทีมีฮีอาสางบีกุมสีอินสิงทองอินีอาทีมีฮีอาตั้มบีอันสีอูบูทองอินไดอูทองอินมะกุยทองอินเละตายาวรีทองอินโปลาอันตีนเทสิทองอินโปลาฮาร์ดำนักกิลคอยนาคีเจ้าอูเปียงมีดินมุ่นปัญหินากาอันเรติจานเคลิตัวมลมนักอันบิเคียรวงอ่ะรำเขลทองกลาบอลเฮตัวมลมไทยหลายมีดินหุนะนุนนักอเลียมมีอันตำตินปีปีเอ็นเอ็มินันซิมตัวมลมอัทไทยนาอินจานเคลิตัวมลมเสียนนักอันคำรวงอีอัทีมีโปลาราชรางมินองไหลทศมังโปเลอันไม่ติดกะรำซุงลำวันจีจงอจินอุซีชานาอินตรวนโปลอันจ่าเตียนตรวนโวอันในมอนาอันตัวมีสังอ่ะเราไทยเราอินตรวนโวอันลักตุลสีตินยามมาในงานลุงสายในงานยี่เจนตามยากุยเย่ปีปีเอ็นเอ็มินจ่าอันสวาสีไทม์เปตูดูดอมีนันจ่าเตปาระกันลุงอ้อย
1: Magimumam, samskala sumiyang pamanta.

0: Walking for mom, some scholars may have a montagne maker in Pipo can key, also made the crack on lights down the bank to a kind of jack punk MCTM, to go moya kilahe, stung the chicken, eh? Gra mung man, cow hybrid, tablet mass of sprom, grahat grahang, quick grassum tumne, panmo, jup job black grab, you can job black grahak one, coma cooks out, tablet man, ponti quick grassum, snatang mung to chop the kind thing that job moton akara pankum the moo, you can job pankum and gada keep alia kapun.สงายจุดจอกุลาตมกาสนกันจอกระหอกควานปลากระเมืองมาสนาตังเมืองจะกวางไกเมืองตาจอมูจนอาลูเปากระดับปังกมอันยู่นั้นมอคือเจ้าปริตับแลนมันออฟสปรอมกระดับเมืองมันพันหมอกระดับพอแคมเองกระหุดกระเชอกล้วยกระหักตีตะพันเผาหยิดยากมอคือนั้นกราปือเมืองลุยจุดตะจุดกล้วยกระหุดกระเชอสนเปรอีไฮปุติยาวพันหมอก่อนแอกตลักสนกระสวัติสตาเตปเตอากล้วยกระสงายมากีเลียไปวิลักก่อนยอมยักประจอดอดจองอังปนที่เกิดสวนกระกระจูชีนออายุนั้นเนี่ยมาตะปนเป่าหยิดยักกระสงะสงิรอมก็อังปนที่ยาวก่อนยอมตะพันแสนปนที่ยาวแต่คำคือกระหัดกระกลางจาวลุตับแลนมันบุญสุขสามเมื่อคือหมดกิติโตกินลายกระตับแลนจำมันนานปนที่กุยกระขี่กระคาก่อนไปเมืองสายเร่งจะเสียไปปนที่กุยกระยุ่มจาวเปล่าตับแลนมันบุญสุขสากีของกุยกอมเลยกระปอกแกมเองก่อนไปเมืองมันลุยไปอเลียสันหลักบนที่เหยาะที่ตู้ไข่เนี่ยมาติตาจอโมทนสั่งลางอยู่นั้นพันหมอกร้องคือปลากระเมืองมันกระปอกแกมเองของกระอดกระกุยอังตะกุยกระหอมกระกลางตีสนสังกระที่ยักจีกิสนเพลอีกอบนที่เหยาะติดจูจ่าที่อยู่กันจอกูบอกกูยามปนติต่อสติอยู่นะกระดับเมืองปลักปลายส่งสังปนกุยกระตุกเกิดเอส่วนกระอุดกระกุยกวนเป็นเมืองเนี่ย
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. กระบะนั่นยามาชินีเดกูเนี่ยวันจันทร์มาชินีเดมาเตียมูรีอาลงป้าเปียวตัวบูด้วยดีไอ้ยากูพอเท่าไหนแม้แต่ในย้ายโลบาร์เลยจรวดคนไหนอะไรไอ้แต่ในโอพอเท่าไหนในมีเดียแพลตฟอร์มที่คุ้มพี่บาร์เลยไอ้รู้จรวดอาลงว่าได้สิมันในเบเน่ไม่ได้ยามูเรโอพอเท่าบูมีเดียคู่นี้เนี่ยจรวดกูจรวดต้องชาบูโลบาร์เลยลุลเลดมีเดียอาลงกูสปอร์ตโลเบจาวาจิตุมย้ายเต็มมาม
0: ากระดาษโปรแกรมเองกุยกระหลักกระซุ่มคอมอุยคอมเลนส์ไม้กระหลักกระกลางอังอาก็ผลที่ยาวกูดากูจีนอปนอายุนั้นกระเมืองเนี่ยมาส่งสังปนกุยกระเย็นยอกกระกอโจไม้กระหักควานส่งสันลิมอติมอกันจอกระปักหม่อมประจอส่งกระปุ่มเมืองกระประจุใจที่หูกระเมืองดิโมกรีซีเฟดด้วยส่งสังลิมอติมอกันจอกระปักคอประจอส่งกระปุ่มเซง SCEF ไม้กระปะต่อกระตึงปลักกระเมืองมันส่งสังปนต่อยหลุดช็อปกับยางนอตาจอมูทนก็กุคือแต่เงินยูนานไอปนกุยกระต้องเฮ้สตังหลายจิตจีกันแน่กระหักแต่ทางฝั่งเจงกูจาโอกระดาษจัดจีคองแลมพูปึ้งมึงมึงมันไม้สนาฮอกตับแลนกีอันอีกปนที่อยู่กันจอกระเพ็ดไม้ตับแลนมันปนที่ปริที่อดนอกีไอปนกุยกระต้องกระดาษจีคองแลมพูปึ้งมึงมึงมันไม้สนาฮอกปมอตับแลนมันปูสุกสากมาขนานปลักรากีอันอีไม้ปมอจุบจอตับแลนกลับครอมติปูปองปนที่ตับแต่ไม้นอกีไอปนกุยกระต้องท่านหมอกระดาษดักจีตับแลนมันกระอดกากุยกีคอมอุยปนที่ปริไม้ปนที่กุยไม้งูไอปนกุยกระต้องเฮ้ท่านหมอกีอันอีไม้ประช่างไม้กันจอ9ปนติปรีกับเดอ7สตาร์นิวกองกรองกลับอยู่กี่กันจอกับตับแต่ไม้ตับแลนมันกี่ไอเอไม้กี่ทีพีเอฟปนติปรีที่อุดตับแลนมันบุษุกสากระดาษขี้อเล็กสง่ายเก่าลุยปนติปรีมักปนติกวยกระจองเฮ้ยสตังลุยจิตจีกันแน่ตับแลนมันบุษุกสากไม้ประมอกระดาษหนาจุดจอขี้ปุ๋ยเจงตะเลียเสียตะพันไปส่วนสังปนกวยกระตับแต่เอตีประมอปลักระจูยาแอนยูจีกระตับแต่วงตินชอบปนติปรีไลสังอยู่นั้นปลักระแอนยูจีวงตินชอบคันขี้กรองกระปลีกีไลสังกระดาษขี้เลียปลักระจับแลนมันปุสุกสักเลียเสียตะปนปนเกิดจอดกุยกระชุ่มปุ้ยปะกุยกระมัดราเสียตะติมเกิดไม้ปุ๊บจอดหมดนอกีปุ๋ยเจงต่างงาเกิดก่อจอดเฟกกระดานอันเพ็ดนายไม้กี้เก่าพันปอกปนที่ปริ้งที่อดนอกีสติมปอกปนที่ปุ้ยจับปลูนอกีตะปอกปลักระนายลมแปรปลิดเอิร์นไลน์ต่างขันไอปนที่กุยกระต้อง นุ่มองติงชอบกระแตะประมวลจุดจอดตับแลนด์ PDF แขนขี้เมื่อคืนจาสปอร์กันเอินไลน์สตางกระดาขี้เลียสนาขี้อันเลียเดอร์ดีดิงแมนตัลลี่มาคุยเดอร์ดีดิงสกายไว้ในพิดอกระดีอันแขนขี้ปนดิโยกันจอดนายไม้ตับแลนด์มาปูสุกซักปลักกระตับแลนด์มาปนได้คุยกระมาตุ่มแน่ปนได้ต่อไหลอยู่นั้นเฮ้ท่านหมออัญโยตันยันโยยิอจุยาปลักกระตับแต่ฝงติงชอบไม้ประหมอจุดจอประแกะการจอในนายหลุมปลายแขนกินจอดอยู่ในไม้ตับแลนมันปูสุกซากปนที่เปรตที่อดตับแลนมันกุศเจงไอปนที่กุยกระตองเฮสตังปนจุดจีกันไหนกระดอกนุ่มเอ็นเดอร์คิลยาปลักกระตับแลนมันปูสุกซากปุ่บหอยดินไหลประเรียงไม้ปุ่บปัญญาเกรงนายคอมอุยคอมแรงกุยดิปนเสียตะเกียกอเลียกปนที่ปลีลายสตางค์ไข่กระดับยีดูปันตายเด็กขี้อเลียกเอาสง่ายเฮ้ยปุ้ยบอกให้ติดไล่ปะเรียงตังอาปนก็ไม้เด็กที่หักแต่ติงสกายปนก็หักแต่ช่างลุยก็เด็กที่หักแต่ติงมะกุยก้าวราก็หักแต่ช่างปนก็ไม้เด็กที่หักแต่ติงตะเนนตายตะก็ปนที่กุยกระต้องอยู่นั้นพันมาปุ้ยบอกให้ติดไล่ปะเรียงก็ตอตับแลนตังอาลุยก็กันไงพันหมอเลียก็หมอที่ปุ้ยปกวนไล่ตับแลนปุ้ยเปิ้นกลอมปลิดเอิ้นไล่สตางอยู่นั้นปุ้ยบอกให้ญาเครื่องนายตับแลนคอมอุดคอมเล็กกุยติตะเสียตางาก็พันหมอกองรากูคิดเอิ้นจะรางประหมอปลักละยึดถึงปันตายจะที่ราเร่งตางาพันนมกระดาขีดที่ต้องไว้ราเร่งตางาเลียนมต้องไว้กระดาขีดเลียกองรากหอยติไล่ประเรียงใหม่หนอกีญาเครื่องนายอกุยลุยเร่งยาเสียตะเกียกติกับลักราบยูทูปพันได้ปนเดปลิดเอินไลฟ์สตางค์อยู่นันตเตยพันมอไลฟ์สตางค์เอ็นมอไลฟ์สตางค์ปะโตจุดจบปุกยูการขายลักราบจากพัง MCGM เข้าวันเนี่ยเป็นกองไลฟ์สตางค์ประกายเอิร์ดแกไปคุยกับฟารอนฟารีไม้แกหมอกรับพลัดประกรังส่วนเป็นจึงเจิงกับสไตล์เป็นมอส่วนกุกกับเตอร์เพย์

0: ရွာထဲမှာ AD 2026သမုတ်တီတချင်းကိုလိုက်လိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလိုမှွေးမြပြီးစန်းလိုစီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရန်ဆွယ်ရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကပ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်ညို
1: တော့ဘယ်မှာမှမစင်စကားလားစဉ်းပမာတိုင်ရမယ်ကိုဘွိုက်ဘွိုက်ကန်ကီဟော့စမက်ဒီကရိုက်ကွန်လိုက်စတန်တဘတ်တွက်ခိုင်ကရတ်ဇာဖန် MCTM တူကောက်မော်ယာခိလာဟိစတန်တဂျီကန်နဲကွန်ပူတာပလန်နိုင်ရွန်ပရိုက်ပမာချုပ်ချော PDF နိုင်ပူပီယူကန်ချော်ကဒနိုင်ရွန်ပရိုက်ပေါကီ M A အောင်ဆန်စူဂျီမိုင်ပမာချုပ်ချော်ပူပီယူကန်ချွန်မဘူဒီယူကန်ချော်ကတပ်တဲ့တပ်လန်မန်ပူစုဆာမိုင်ပူဒီယူနိုင်ဂူဒါကူချေကရာပေါကီ M A ပူဟိုက်တော်ဂျူအန်အာမိုင်ပူပီယူနိုင်မတပ်လန်မန်ခမ်ဘူမောအာဇာနီချုပ်ချော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစုရာ NUG ချက်ချော့ချကိုင်မတာတူဝါလရှိလာအာဟေဒေခီအလျာကောက်တင်စငိုင်းမောစငိုင်းမြေအာဇာနီနေတကလျာတိမ်နုံအလူပေါ့ကရအန်တတိဟိဖန်မောကရစငိုင်းအာဇာနီကနေဂျာတိတရင်တိမစီယတပုန်အလျာကဒခိအလျာကောက်တင်စငိုင်းဒဝင်းဂျန်ကုံပမောချွတ်ချောတာပုချောအောင်ဆန်မိုင်ပမောချွတ်ချောစကိုင်းကိုင်းဟတ်တဲ့ခ ோம் တိယူကန်ကြောကရာကုံပေခိုင်အန်ဆောဆံပုန်ကွေကရာလော့ကလောနေခိုင်ကရတုံတိုင်ကူလူနီစရယံကျူဂျာတိယူနော့ကီပုန်တိယူခါလက်ဆက်စေကဒတိအန်အန်မောပန်စွန်ကောက်ကကွေကီမောပန်စွန်စွန်ကွန်ပူဖပက်ဆိုစားပွန်လောက်လာနေခိုင်ကြတာတုံတိုင်ပွမန်ကပွန်တီတောက်ဂျူစွန်ကွန်တင်မန်ဟတ်တဲ့မတ်အချောတီယောက်ယောမင်းနော်ကီနပြမ်ကကန်ချောပီယူကီမောပတင်ကျေနော်အခဒာနေစငိုင်းမြေအစာနီကောအေကပွန်တီယူကန်ချောကယောက်ယောစငိုင်းအန်မခနန်ဆိုစားပွန်တိုကေဒီမောစွန်ပီယူကီပပြန်အေหมายหาผลติดต่อกับปุรกายาส่วนเอการจบจุครีดอยู่ส่วนสุวีก็สดสังในปุรีรอมิสมาเปาติกระดาในรวมไพรสดสังปุรกุยกระคอรอมเอกับยางเปาะปมกราตุเซิงประแกการคุณในอังอาสดสังปุรกุยกระตึงจอยเอเปาติอินก็มอกระคอบจอออมลูปอาตาโบจับองแซนเนาะอายุนั้นเฮစတောင်းရစစ်ကနေဒါခီအလျာကောက်တုံစငိုင်းမစငိုင်းမြေအစနိနေအတကလျာတိမနောဘခနန်ကဒမန်ပြတဲ့ဂျမနီနော်ဝေးပွန်ဒီယူကန်ဂျောဂရာယောက်ယောတုစငိုင်းအန်မိုက်ကွန်ပီဟပ်ဘဲမန်မတ်ပွန်ဒီအော့စတရီရောင်ဝီစီမာပေါတိမိုက်ကွန်ပီမန်မြန်မာပလီတီအန်လိုက်စံယူနန်တရင်ဒင်းစီတပွန်ကရနောမကဒါခီအလျာကောက်တင်းမစငိုင်းတော့တပူချုပ်အောင်ဆန်မိုက်ချယူကန်ဂျောဟပ်တဲ့ဂျူတီไผกุยกันเนติอัตกลยติมนมปุติอยู่กันจอกะยอกยอสงายแอนสุสังอายปุติปีออมมอสงายปะติงเจนอกอะเฮสุสังลิมอติกันจอปมหอมสุสุเวอีกระมังเมียนมาโปรแกรมเอ็นท่านหมอปุไผตอจูก็ไผตอปมหอตาปุจออังซานมาจิจูกันจอฮักเตก็ให้ปุติซับจูซูนควันปีมังเมียนมากระดะเฟงเชียงกงก็ปุตินับยามกะสงายแอนเข้าให้ปุนมังมันกิกลับไปไกยากระดะปัสมัยที่หูเมืองติมโบกรีซีกลับประตูเกิดก่อนราบุเมืองสดสังหมอกกลับคอบจอมาสดสังปุ่นดีอยากจีกีมาออสเตรียสกัดมาก่อนราบุเมืองแคนกีลีดเดอร์ไลฟ์สตางค์ให้ท่านหมอเมืองเจอร์มานีก็ตาปูจูอองแซนปอกแปปอกครอมนอจะกายกายหักแต่แคนกี้นอกิก็ให้ปูนตัวเกิดกากันจอไปอยู่กี้นออาหลุต่อตองอยู่นั้นเฮจะกายกายหักแต่อาสานี้แคนกี้ส่วนสังปูนอุดมากับแรกรายานอกิให้ปูนได้ต่อจูส่วนเอตติตลายส่วนสังอายปูนดีปีออมกลับไปอยู่กี้กระบอกเกมเอ็นเอจอดีดีอย่างเรียวขายไปอยู่กี่กระโปรแกรมเองประมาณจุดจอประจุเครดิตอยู่กันจอมเมืองก็สื่อสารในปนเปียอย่างเรียวมอบประเด็นจื่อนอกี่อาเฮ้ยตั้งเลยจิตจีกันแน่ ันโมกันจึงไปช่างมันเมืองมันปลักระตับแลนานผู้สุขสักขันคีกระปอกแกมเองสมัยที่อยู่กันจอกระโกมัยเมืองฟิลิปปินส์อาเซียนยำคนนั้นท่านโมกระปอกแกมเองก็ปลักระเมืองฟิลิปปินส์กันจอไปช่างมาอาเซียนประกุยปืนกลมตะกอท่านโมกร้องกับสมัยกิสตรีขันคีก็จอบีฮอดกากรองปลองพันจีตะตีตะลายนออายุนั้นกระปอกแกมเองตับแลนานผู้สุขสักท่านโมกิสเมดิสตรีมัยอาเซียนปอตะปอกขันคีจอตี้อยู่กันจอกรองบล็อกปับลีคิดเอิ้นพันเจออากาศคีอันแล้วตั้งอาสงาเฮสสังกุยกาแฟคิดที่ยามก็นานนอกอังปุ่นที่หากาก้ากุมอาเซียนอันกุยกาควายคอมพีกีเอกวันกุยกาท้องพันมอกระดาอาเซียนขันคีกรองกับปทุมเทียงกีกันจีอันกุยตีดาราเฮงตั้งอาตินุ่มเข้าให้ปรีตับแลนมันสอบสปรอมกระดาเมืองเมียนมาปุ่นที่อยู่กันจอกระกุมนุ่มปังอาเซียนยามก็นานพันมอกระดาษกากุ้มนุ่นปังอันแก่แนบหลักระเมืองเมียนมาอังโจดิเวกเมื่อคืนนั้นกระดาษขีพวันปวายรวมเมืองฟิลิปปินส์ปุ่นอยู่กันจอกากุ้มอาเซียนกระดาษเวงซีปูปุ่นจอดิปันกลอมเมืองฟิลิปปินส์แคนกีโกโซซังเนปุ่นอยู่เอกันจอสังลังหลักระเมืองเมียนมาหมอมอมกองกระบสตูทอมพวันปลอกแคนกีกุยกระตัดดิท่านหมอกรองเอ็นแคนกีมอตเต็งเจอโซนกราปืดเสื่อมตะตีนอกแกอายุนานเฮสังปุ่นจุดชิกันแน่ประจอดตีปุ่นกลอมอาเซียนตะชกสกายเต็งกระดับเมืองพิลาปังโซสังในปุ่นเกะขี้การจอบหลักระเมืองเนียมากระดับปอกแอมเอกระยุมพร้อมอังอาโซนสวีกระเกาะจงยังกุยกระหลัดกระเกรงแม่ติงก็ประมาทจุดจอบประกุยปุ่นกลอมต่อลายสตีอยู่นั้นท่านหมอประต่อกระคือกระซ้อนหลักระเมืองมัน SACM หลักระเมืองเมลเลนชาร์กผลดิบลีการลุบกุยหอมนอกระเดาขีอันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระปลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับแลนมานผู้สุขศักดิ์นะอาเซียนแคนคีกระปอกแยมเอ็นเตกระปหูนอกิโกมอเตกระปลุดนออายุนานเฮนอกิโกอังโตอักควางปลักระนอกิเอปุนกุยกระตองเฮเขาไว้จะตับแลนมานที่ปรีสออฟสุพรอมกรองกระปตัดที่กระดาอาเซียนพันจีกันเนนอกจากปุ่นที่ฟาดการลูปตัดจุบอาเซียนนอกจากอื่นกันนับยามกับยังหลายปบลิกิเนาะอายุนั้นท่านมอกระดากากุมอันแกนแน่ปอดีปอลูสติกับยังตับแลนมันปุสุกสักกระดาบอกแยมเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอจุบจบจะอยู่กันจอมเมืองแคนคีสุสานแนเนียตัวไอคิดที่ปุ่นที่ต่อลูตายอยู่นั้นบอกเฮ้ยกองกากุคิวตับแลนมันปุสุกสักไปคุยที่อยู่กันจอกระกุมส่วนเมืองอังตมอกระบอกขอบจออังตมอตะกระหอมนอกอายุนั้นเด็กขี่อัลยาตงาสงายตรงหอยตงาราสงายนักประโยชน์การจอกระกรมกระดับเมืองฟิลิปปินส์เวงมันนีละกระดับการจอกระกรมอ่านปลักระปุ่ยติอาเซียฟงติงชอบไม้ประกุยปุ่นกลอมหอยที่หักของอุ้ยพันหมอกสตรีตับแลนด์มันกิดหักการจอกระกรมเองควาดีอยู่การจอปลอกกระตับลีกีพันจือตตีนอกอายุนั้นเฮสตางเอ็นมอลไลสตางปะโตจุดจอไปอยู่การขายกระดับจากพัง MCTM เข้าไว้เนี่ยเป็นกองไลน์สตางเอ็นแกไปคุยกับฟาร์มฟารีไม้แกมอกกับพลาดตกลงสุดเปกุจึงแกสไตติ้งมาส่วนกุกับเจ้าผู้เฮ